จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.

มานุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งเก่ากับกุศลกมลสิงห์นะครับถือว่าเป็นราชาเพลงรำวงรุ่นน้องของครูเบนจามินและก็อาจารย์นิยมมารยาทครับสำหรับ2เพลงที่ฟังผ่านกันไปจากคุณผู้ฟังที่อยู่กันที่เกาะถ้ำนะครับสำหรับพี่กบลคนเกาะถ้ำรอคู่รำเมื่อสักครู่นี้และปากนิดจมูกหน่อยก่อนนั้นก็เสรีลุงสว่างเป็นเพลงแรกนะครับกุศลกมลสิงห์เป็นนักร้องที่เคยไปออกสนามศึกสงครามเวียดนามกันมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นราชาเพลงรำวงใครๆรู้จักกันดีก็คือรักกลางจันทร์จากบทประพันธ์ของอาจารย์นิยมมารยาทส่วนอาจารย์นิยมมารยาทเองก็บ้านนาสัญญารักนะครับก็อยู่ในค่ายของเป็นจมินตุ่มทองโชคชนะซึ่งก็เรียกว่าเป็นลำวงชั้นเซียนกันเลยดีนะครับอาจารย์กุศลกมลสิงห์นี่ก็เป็นนักร้องประกวดฮานวัดกันมาก่อนนะครับกทม.เขตดุสิตหรือว่าจะเป็นประกวดเวทีต่างๆก่อนเข้าเป็นนักร้องนะก็ถือว่าเป็นราชาเพลงรำวงในค่ายที่ดังๆกันนะครับโดยเฉพาะรักกลางจันทร์ใครๆก็รู้จักกันดีนะครับรักกลางจันทร์ซึ่งก็เป็นเพลงขึ้นชื่อของกุศลกมลสิงห์นะครับอายุยืนตั้ง90ปีนะครับเสียชีวิตเมื่อปี2517นะครับสำหรับเรื่องราวของประวัตินักร้องครูเพลงนะที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับตอนที่อายุ20บุญเหลือพดุงศิลป์ก็ชื่อจริงนะครับคู่กับศักโกศลหรือประสบศักพัทยาโกศลนี่นะครับออกประกวดร้องเพลงตามหานวัดต่างๆในนามสอเสมาน้อยกับสออมรศิลป์นะครับทั้งสองท่านนั่นก็ไม่ว่าจะเป็นหานวัดอินบางขุนพรหมและก็อีกหลายๆวัดนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวของนักร้องเพลงสนุกลำวงในยุคของท่านจอมพลนะครับในยุคนั้นก็กิจกรรมรำวงนี้ต้องมาก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะลำวงพื้นบ้านลำวงหามแสงเทียนมาเยือนสองล่าหรือว่าจะเป็นลำวงสามัคคีต่างๆนะเอาครับมาเล่าสู่กันฟังในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับเพื่อสัปดาห์วันนี้นะครับตรงกับวันเดือนวันแรกของเดือนตุลาคม2569ปัสสัปดาห์มีเพลงเก่าที่เราชอบมาขอบอกมิตรรักพักผ่อนกันอนุรักษ์อ่านเพลงลูกทุ่งTVR 88.75 ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในด้านของคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาครับขอเพลง0843002556 0943563991ครับได้กันมา 2-3 สายกันแล้วนะครับจากนั้นก็มากันที่ไวโพธิ์เพชรสุพรรณนะฮะก็ขอเข้ามาก็อีก2สายรอฟังกันอยู่ผลงานเพลงที่อาจารย์ชัยชนะบุญโชตนะครับเป็นผู้แต่งเพลงให้ไวโพธิ์เพชรสุพรรณเป็นผู้ขับร้องเพราะว่าอาจารย์ชัยชนะบุญโชตนั่นก็เป็นผู้ที่ตั้งชื่อกำเนิดว่าไวโพธิ์เพชรสุพรรณนะและก็จากนั้นก็โด่งดังกันมาจนกระทั่งได้เป็นราชาเพลงแหละนะครับ3ปีที่ไร้นางนี่เป็นเพลงลูกทุ่งอมตะทั้ง2ท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงในยุคแรกๆเริ่มต้นบนเส้นทางของเพลงลูกทุ่งกับครูไวโพธิ์เพชรสุพรรณพ่อเพลงแห่งเมืองสุพรรณจากบทประพันธ์ของอาจารย์ชัยชนะบุญโชตนะครับ3ปีที่รายนางเป็นเพลงแรกส่วนเพลงที่2ก็7ปีที่รอคอยบวกกันแล้วก็10ปีกันพอดีนะครับสำหรับคุณฟังอยู่ที่สติ๊กม่อสิงห์นครสงขลา
ขอเพลงเก่าเล่าขานกันมาขอบคุณที่ติดตามนะครับ

3ปีที่ไร้นาง7ปีที่รอคอยก็ฟังผ่านกันไปนะครับสำหรับการรอคอยที่แหมก็3ปีกับ7ปี10ปีเนี่ยถ้าเป็นเด็กก็โตพอสมควรแล้วล่ะสำหรับเพลงยุคแรกๆนะครับของคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณก็เรียกว่าราชาเพลงแหล่และก็เป็นพ่อเพลงแห่งเมืองสุพรรณนะครับเคยอยู่กับวงดนตรีของอาจารย์สำเนียงม่วงทองมาก่อนคนสุพรรณเช่นเดียวกันแต่อยู่กันได้ไม่นานก็มาตั้งวงดนตรีพร้อมมีครูเพลงคู่ใจก็คืออาจารย์จิ๋วพิจิตรนะครับสำหรับทางด้านของพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งปี2540นะแก้วราชาเพลงแหล่นักดนตรีนักร้องหลายท่านอยู่ในวงนี้กันมากมายนะครับโดยเฉพาะเพชรโพธารามพุ่มพวงดวงจันทร์นักดนตรีสามีกับพุ่มพวงดวงจันทร์ก่อนเรียกเป่าแซกโซโฟนกันอยู่นะครับส่วนแซกโซโฟนก่อนหน้านั้นก็อาจารย์วิทิตโฮไทยศิลปินแห่งชาติก็ได้รับเชิดชูเกียรติวงดนตรีไวยพจน์เพชรสุพรรณเช่นเดียวกันนะครับสำหรับทางด้านของนักร้องประวัติครูเพลงต่างๆอยู่ในรายการนี้และนำมาเล่าสู่กันฟังขอบคุณทั้งอีก2สายนะครับที่แนะนำผลงานเพลงเข้ามาในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดกันไปนะครับสำหรับในครึ่งชั่วโมงแรกกำลังเดินทางผ่านเข้ามาขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการก็คือสมัยคาสวิทบางด่านสงขลาเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ด้วยดีกันตลอดมานะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนะซึ่งก็นำเสนอคุณผู้ฟังกันเป็นประจำละตั้งแต่5โมงนะแดดล่มลมตกกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับบ้านบางด่านขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับโทรศัพท์ขอเพลงเข้ามาก่อนหน้านั้นก็เป็นคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่ทางจังหวัดปัทลุงและก็ที่จะเปิดคิวต่อไปก็เป็นบ้านปลายนานะครับรอกันฟังกันอีก4เพลงครับฟังกันไปคุยกันไปในด้านของเพลงเก่าเราชอบอนุรักษ์หายไปลูกทุ่งนะครับโดยเฉพาะ FM VR Radio 88.75 และอู่รถยนต์สมัยคาสวิทบ้านบางด่านสงขลาครับบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านบริการเป็นกันเองเสมอสำหรับลูกค้านะครับอ่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องหรือจะซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกบดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้โดยเฉพาะช่วงล่างการันตีกันได้ด้วยงานฝีมือของอู่รถยนต์สมหมายคาเซอร์วิสบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามที่0624565556ตั้งกันอยู่ใกล้ๆ7-Elevenบ้านบางด่านมาที่ร้านลุงเรืองอะไรยนต์นะครับลุงเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางด่านสงขลา0813574245นะเปลี่ยนมาฟังเพลงของชยามิชัยบ้างครับในชุดนี้มีองค์เดียวในโลกวอนชาวไทยลายสื่อใต้พระคุณแม่จากบ้านปลายนาขอเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง

ขอตอบแทนพระคุณแม่นะครับสำหรับเพลงของวัยพจน์เพชรสุพรรณด้วยการอุปสมบทตะบรรพชาก็สามเณรสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังรอฟังอยู่อีก 3-4 สาย 5 สายนะครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังและก็อนุรักษ์หันเพลงลูกทุ่งเก่าเราชอบกัน2ชั่วโมงโดยประมาณเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์เริ่มต้นประเดิมเดือนใหม่ของวันที่1ตุลาคม2569นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันโดยเฉพาะผู้สนับสนุนรายการรายการนี้ก็คือสมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357พรชัยสร้อยเพชรแสบหัวใจลอยแพพรศักดิ์ส่องแสงและอีกหนึ่งพอพานพิมพาพรสิริน้ำตาเมียซาอุสายล่าสุดก็บอกว่าพอพานพ่อตาไม่ใช่หัวต่ออ่ะรักพ่อยิ่งกว่าพี่ชายครองของรพินภูไทยนะครับสำหรับเพลงที่จะเข้าคิวมารับชายมิตรรักนักฟังเพลงเก่ากันทาง VR Radio 88.75 เล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะฮะส่งเข้ามาจากอำเภอบางพยุนจังหวัดพัทลุงนะครับสำหรับคุณสนควรดินนะครับเพลงของพรชัยสร้อยเพชรซึ่งเป็นเพลงดังในอดีตนะฮะโดยครูการการุณวงศ์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้แสบหัวใจครับแล้วก็เป็นเพลงที่ได้รับรางวัลเกียรติยศแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากเพลงนี้เฉพาะผู้แต่งนะฮะก็เรียกว่าสุรพลเสียชีวิตในยุคนั้นพรชัยสร้อยเพชรก็แสบเข้าไปถึงสวงเมื่อเห็นน้องควงคนอื่น2512นะท่านทำอะไรอยู่ในยุคนั้นก็นึกถึงเพลงนี้บันทึกเสียงกันในยุคนั้นนะครับแหม2512นั้นก็ถือว่าบ่อยางสงขลายังมีรถเมย์วิ่งแล้วนะรถประจำทางและก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่หลังจากสุรพลเสียชีวิตนะครับคณะของอาจารย์การการุณวงสมัยอ่อนวงเราได้ยินเดี๋ยวสักครู่จะได้ยินเสียงแคนของสมัยอ่อนวงสมัยแคนบรรเลงอยู่ท่อนกลางหรือว่าบรรเลงมาเสริมอยู่ด้วยในแสบหัวใจนะครับซึ่งก็มีพรชัยสร้อยเพชรการการุณวงสมัยอ่อนวงดำแดนสุพรรณนะครับ4ท่านนี้นะฮะอยู่ราวคราวเดียวกันแล้วมาฟังกันเลยดีกว่าครับสำหรับเพลงที่พี่น้องฟังกันอยู่ที่ปราพยุทธ์นะครับคุณสนควรดินขอบคุณอีกครั้ง

0: เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมกันนะครับสำหรับ2520ปลายๆนะสำหรับทางด้านของน้ำตาเมียซาอุในยุคนั้นลูกทุ่งหมอลำระดับตำนานเช่นเดียวกันนะครับพิมพาพรศิริเพลงน้ำตาเมียซาอุซึ่งก็แต่งโดยอาจารย์สรเพชรพินโยนะก็เรียกว่ายอดขายนักร้องล้านตลับเทปคาสเซ็ตในยุคนั้นสะท้อนชีวิตปัญหาครอบครัวแรงงานไทยนิยมไปทำงานที่ประเทศซาอุเหมือนกับเพลงลอยแพของคนแขนซ้ายลายมังกร นะครับนะลอยไปลอยมาก็โดนซาอุห้ามเข้าประเทศเพราะนายเกรียงไกรเตชะม่งนี่นะครับมนุษย์คนนี้แหละที่จารกรรมเพชรซาอุในราชวังของเจ้าชายซาอุได้มาเป็นถุงทะเลกันเลยทีเดียวนะครับทำใหปิดประเทศและก็เป็นอาถรรพ์เพชรซาอุมีการฆาตกรรมนู่นนี่นั่นอีกมากมายทีเดียวนะครับกลายเป็น เรื่องเล่าสะท้อนชีวิตจริงนะฮะนี่เราก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วล่ะมาถึงคงจะต้องหยุดครบธงชาติช่วง6โมงเย็นนจะต้องหยุดครบธงชาติช่วง6โมงเย็นธงลงเสร็จก็ดำเนินรายการกันต่อครับอีก1ชั่วโมงในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับขอบคุณไปยังบ้านบางด่านฟังผ่านกันไปเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเพลงตามคำแนะนำในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 กันต่อ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

การ2เพลงก่อนนะครับขอเข้ามา3ผลงานเพลงจากทางด้านซอย10สะอาดสมทรา

ักฟังเพลงชอบกันมากสำหรับทางตำนานเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 นะเรายังติดค้างงานเพลงชายคลองและทางด้านชำนาญนี่ก็ขอเข้ามาอีก2ผลงานเพลงเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณกอมาจัดกันให้จัดกันไปสำหรับเรื่องราวเพลงที่คุณผู้ฟังได้ขอเพลงเอามาครับ0843002556 0935633991นะครับก็หากันไปจัดกันไปคุยกันไปสำหรับในชั่วโมงที่2นะครับเรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณเริ่มกันตั้งแต่5โมงเย็นก็เป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์เล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งฟังกันต่อครับกับนักร้องที่เรียกว่าเป็นตำนานของ3เพลงดังในอดีตครับผลงานของครูฉลองผู้สว่างนั้นนะคะลาก่อนความโกหกปีวอกหลอกพี่คำสั่งคุณหมอเขาคือระพินภูไทยแต่ตรงนี้เพลงชายคลองที่ตกค้างงานเพลงของคุณที่รอฟังกันอยู่

หนุ่มรถส่งก็เป็นผู้นานการประพันธ์ของอาจารย์ชลธีทานทองนะครับสิ่งก็ให้ลูกศิษย์ของทางด้านเสรีลุงสว่างเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้รู้สึกจะประมาณปีพุทธศักราช 2523-24 ในช่วงนั้นเป็นยุคแรกๆของคุณสุพรรณเสรีคุณสุพรรณเสียงดีเสรีลุงสว่างนะครับไอ้หนุ่มรถส่งซึ่งก็เป็นเพลงตำนองเพลงไทยเดิมนะครับเอาครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับเราก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการมีการเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับ5โมงจนถึง1ทุ่มตรงนี้ก็6โมงกับอีก30นาทีได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสมหมายค่าเซอร์วิสบางด่านสงขลานะครับอ่านบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้บริการเป็นกันเองที่สมหมายกาสวิตบางด่านสงขลา0624565556ปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาทางโทรศัพท์กันได้เลยนะครับอยู่ใกล้เซเว่นอีเลเว่นสงขลานั่นเองบ้านบางด่านร้านลุงเรืองอะไรยนต์ก็จำหน่ายอะไรรถยนต์นะครับมากมายทีเดียวนะครับลุงเรืองอะไรยนต์ทั้งน้ำมันเครื่องทุกชนิดใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ชุกอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ร้านลุงเรืองอะไรยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245เอาล่ะก็ไปเที่ยวเมืองสามฤดูหรือว่าเมืองในหมอกของแม่ฮ่องสอนกับพลอยดีสีฟ้ากันบ้างนะครับสาวแม่ฮ่องสอนส่วนคำขวัญประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเหนือสุดในสยามก็หมอกสามฤดูกองหมูเสียดฟ้าป่าเขียวขจีผู้คนดีประเพณีงามลือนามถิ่นบัวตองนะเพลงของพลอยดีสีฟ้าครับสาวแม่ฮ่องสอน

จากน้องริมคลองสำโรงส่งเข้ามานะครับสำหรับสาวพระประแดงของฟ้าดำเนินจันทราฟ้าดำเนินนะครับและก็อีกเพลงหนึ่งนั้นก็ทางด้านของรักษาพระประแดงนะครับนักร้องที่เป็นตำนานของสุริยาฟ้าปทุมก็หนุ่มนปคคงจะจำกันได้ดีนะครับรักษาพระประแดงนะครับพระประแดงก็เป็นเมืองที่มีชนเชื้อมอญมากมายนะครับแล้วก็ประวัติก็เป็นเมืองเก่าสมัยก่อนเขาเรียกว่านครเขื่อนขันนะปัจจุบันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเมืองสมุทรปราการนะก็เรียกว่าเป็นเมืองเก่าใช้ได้อยู่ริมฝั่งน้ำเจ้าพระยาด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับเรื่องราวของเพลงและสถานที่ต่างๆนะพระประแดงนี้เป็นเมืองโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับสมัยก่อนก็ชื่อเขาเรียกว่าจังหวัดพระประแดงนั่นแหละก็เป็นเก่าแก่เช่นเดียวกันโดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์เรื่องลือกันมากทีเดียวนะครับขอบคุณไปยังน้องริมคลองสำโรงรับส่งเพลงเข้ามาในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับสองผลงานเพลงจัดกันให้จัดกันไปในด้านของเพลงที่เตรียมฟังกันอยู่ตรงนี้อยากจะฟังนางกวักหมาเสน่ห์นะครับขอสัญญาสัญญาอาจารย์พงศักดิ์จันทรุขาเป็นผู้ประพันธ์

ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 เป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์5โมงจนถึง1ทุ่มซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็มาที่ร้านโรงไม้พนาพันธ์เยื้อค่ายรามกำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างเขามีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743147

0: เรืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย 7-11 บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย 39 ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357